0: ปุยโถเลยเมเดียแคมเปญอันการเร่งโถอสยารุ่ยเล่าละการรำเวียนหิมรุ่ยเล่าบอยตั้งเราตัวช่างเธอเทนน่าจะตีเด็ดจุดนับไปหมอเบรนิโถอสยานี่
1: ก็เราใช้ตัวชิ้นนี้กันสักหน่อยหรือว่าสิ่งส่วนนั้นมันต้องมาอันนั้นตอบส่วนนั้นมันต้องมาการลงเสียถ้าคุยถอยน้องหนึ่งไม่ละอีเรนก็เสียหายเลยอ่ะซึ่งวันนี้คุยเท่าที่กันต้องพากันเรียนมาเสียกันต่างน้ำง่ายที่วัดตั้งแต่หนึ่งสิบปีจนถึงเกษียณมีที่อันซ้อนที่สุดอันนี้คุยเท่าแต่ก็ยังไม่ชัดเจนสุดที่ชิ้นเหล่านี้อันนี้อ่ะมีตั้งแต่กันนั้นที่ชนะอับบอกระเบิดจุดจอมตีเรนจุดสิ้นไปโดดเตะอันโลกอันเป็นที่ไม่ชินทุกคนส่วนตัวเองก็คงใช้ได้นะวันเด็กกับทุกสายดวงอาทิตย์ยังส่งเดินกันมีนั่นสุดรู้ทั่วทุกที่มันพากับองค์เรนมาเสียดีชินสุดที่ยังไง
0: เฮฮุนอาหยันโซเชียลเวลแฟร์วูแมนแอนด์ชัลด์ดีเวลลอปเมนต์ดีพาร์ตเมนต์มินิสเตอร์พิลารินปุยปุยน์เจอไลค์เกิลคอมเดชุฟุยน์รัมมาลัมฮุนตุรันนีตีอินเชียอารุ่ยเล่าถัดเล่าเสียเชียอารัมเล่นำช่วงกว่าฉันชวักตุรินรุ่ยเล่าตีเวชินลาวาริลรูฟิมตักปุจงอามานีช่วงกว่ารัมเล่นำตานารุ่ยเล่าละกับฟิลิมเจล่ามานีอมมุนเชวารุ่ยเล่าเล่าดูเจลตุรินจานีวิจารณ์เอ็กไซเซนาร์กุติกสินรุ่ยเล่าเล่าลูดอันมันจัดอันสินเชียดานะกุมสังนิสมนิเลปเลียจังกุมินจูนเคร่งขันรุ่ยเล่าเกจิสังทุ่มเจริญสมนิเลกรามจังกัสมสริเลปเรียดอันมันโตอาอัลลุดจงฮิตเซงไวเบลเซซิลีสมเรียดปารุกน้อยสมกว่าเลซาสมลีเลปเรียดอันนี้ตอนนี้ International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ปอลฮิอันดิสทริกชั่งเชงอปอหุนมันอันนี้Rural Development Minister Professor Lelni Lomachuan VBG Ramji to July tha atanga manchan turani awangin Mizoram Puma MGNREG staff te inpek na tharnen thanem ngai taka antho tul thu soi nimina wana pa hol aizola all Mizoram MGNREG staff Federation General Assembly phaili na ahman puina he thui minister chuan soya minister chuan VB Jiram ji in atum angin komsang ni somli le pasaria india ram chukong engkima ram masona ni theina turin thingklang khwa po tuna tanga kumsom ni nuwa chuan masona tlanling om theina turin an theina zon thewa ma latlang zel turin kalkhom te so mani Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA noya nimin khan kolosib borsa poish daulian boya hawin kolosib district chunga visi thlan chhuate hnena computer set sem ani borsap chan tun lai khovel changkang zela thiamna thar le technology manga khotlang in opna le ro rel na kalpui chu thil tul takani ti a sarkar lai puin rgsa kaltlanga twal chung ro rel na village council te ti chak atum chu alomom hle ti soin heng computer an don te hi khotlang maso na tur le mi pui ta na all sam zo ka ma na tho nan mang turin chani tun tu mai hang kolosib district chunga village council pasari ti hne na computer set hi semani a heng computer dong tu khwa te hi bu chang phai kolosib veng lai not chal lang wan phai nuam reng te kon sai ha pui vi le vai reng te tru te an ni revenue minister pubilal sanjavan revenue department chu mizoramin ama puala sum a mu theina state on resource pui mo takani thu soi land revenue and settlement department na tho thlir let na hun nimina falkland park conference room aizola man puina he thui minister chuan a soia minister chuan mi pui ten mizoram state in ama puala sum a tho swa pui mo nan thi thiam chho zel ti soia kumkalta a statement registration ba ka land tax le non tax atanga department sum lak lu po chengvei bel si somli noi somni le pathum atling chhota mek ti soya apung chho thale ti soin heng sum te hi mizoram sarkar ta liao liao state mamo na man turani ti a minister chuan ram hlut na chhut na mumal nei turin mzu economic department te thiam na man changkai mek ani thu soya tax pelau te chhui chhuale umzui na po online tax payment 2.0 pangin chak tak enjoy mek ani ati BJP Mizoram President Dr. K.B. Chhachuan India Ramdan Pui Palzutni Champha Samvidan Hadiyadi Was Chu Democracy Ramrau Pui India Ram History A Chuan Hun Thalau Tak Hun Du Om Lau Sha Reng Na Ni Thu Soi Nimina India Ramdan Pui Palzutni Champha Samvidan Hadiyadi Was Pala BJP Pisa Mi Pui Run Aizola Hun Man Na Akashvani News Zona Changin He Thu Hi BJP President Chuan Soya India Ramdan Pui Palzutna Chu Ram India Rama kling to law se adu thu soya an party po an party chuan an lak thu tak thu soin kumtin he ni hi black day anga mangin or sun taka an man thin thu soya dr k bay chwa chuan india ram chu democracy ram ro pui tak namshang shang le chi shang shang culture le tradition te po shang shang om ani thu soyin film khur taka political party zong zong te po in

ขวานูรอดเหล่าดีตีลารุนสตุคำมันสมตวงอีฟานอายนี่เลตุนัดชวนชันเหล่าชันเล็ดเหล่ามังไงนตีลากันง่ายทางอพีซีเลอร์มรอดนรุนสัง

วันนั้นรัวที่เราจะใจกันไงทักตักฮัตดูไอ้สามติกิมตูติฮะอันนี้โอเลตุนจุมหุนะกันทั้งไงทักหุนเบรตันหุยเหล่าปาร์ติฮะพีซีเลอร์มรัวจะสักอีเหล่าไงทั้งอู้

ตุตายหลังไงหลักตะคาเอลีลนุนมวยประคงแตนทบอันนี้อดนกาไอหลังไงหลักดิ้งเล่ไอหุ่นล้มปวาดิ้งอ่ะไอหลังไงหลักดิ้งจู่กระดมนักครอสตีลาอาร์ดีสินาแตนทบกันลอยไงหลังไอเตะ

ชุ่งติงินนลูดหมอตีลากันไงมีขาสีลลดินปุยสักเมียสีเกจมานีดูมาบอยจีสูทลาอาจำตีลาวีซาสุงสักมีไงทานหนาวสี

กันไงทักตักทำไมก็วิ่งเร็วมันก็ลุยกับมวยนี่ที่ล่าสักกันนี่ตัวนัดชวนนั่งเจ้าเล็บปาที่ล่าเจ้าเลือดเชียดจวบลิสักกันไงทักอ่ะที่ชวนครอสกับชวนกันนี่ที่ล่าไม่ก็วิ่งเร็วมาสักกันไงทักชุนจอมโดนนี่ตัวไหนเราไงทักอู้

กันไงหลักตักค่ะคอเวลซุ่มตินเรียงเลยลงรูติลาลมิงเลียนช่างติดสักกันนี่ติดชวนคริสเตียนลำบูมีเวกันไงหลักชนจะมังอ่ะริงละอินุงังติลาแล้วดูสักสักแล้วไงทางอู้